0: มกว่ากันอลตัวปลอดสาเปลี่ยนติจุคุลนุยปลากุกหอยจารยาลายประตูแงะกระเซมเล้งเปลือกประตูแงะตระกุมจูกระดิเพนแกเลื่อนลาหางนุยแม่ยัวเลื่อนมึงตะเตียงกระดิเพนเลื่อนลาทนตรโปตัวปลอดปะเมาตะไลตุยประตูแงะใบฟืองหอยฟุหาตุ้มกระเองควาคุลจวดเปลือกคุลนุยปลากุกหอยจารลิเตียดหันห้างซิวเฮืองร่ำกิดเกยมวงเงะเปลือกตัวเล็บปะเท้ามึงกระนองพระนาปลายฟืองหอยฟูตะตุ้ยกระดีแพนลาเลนทุนตรโปถั่วปลอกปะเมาตะไลตุยบนเล่นปะตรงแงะยับจุ่มหัตุ้มตะไลเชียวปะกะเปลวบุกปะเตะเมาตุ้ยแย่ครูรูปจิ้งเกวียนบนเล่นตัวจานแกเวเล่งห่างประเสริฐรับอาร์แกเลนลาพระกนะบกระตุ้ยปะเท้าตะไลตุยแม่แย่เลนกล้าคุ้มจูอันนี้ตุ้ยเปลวแม่แย่ระจิ้งเนื้อเลนห่างประกบไปจริงในตลาดประเฮงเลื่อนลาตุ้ยมอปตระแงตัวเยอะจบปากะประกอบจันประดิษฐ์ลงมอตุ้ยแวเวลังดกนาปะจิงตลาดหัวกะหนาปล่อยห่างในสิมตัวมึงกรอดซาเปลี่ยนตะจุดทนตุโปตุโปเมตรกรอดลาปลอกเปลี่ยนตุโปทนตุโปตุโปเนมพึงหอยโฟประสิทธิ์เปลือยเปี๊ยกสารโประนันระปาร์เกะเลื่อนลาบนเลียนอัดแงเกียงปะเจ้าลาเลื่อนฮัตเรปะโพเชลเลนเหมือนฟันลิงรำนนปะกระเจ็บแงเกียงเปลือยจุกปะตุ้มตื้อลาเลื่อนห้างตระปภเจริญปรอยมาร์กุญญ์เปลโกเจริญรักเกลกวาดนำประกอบจันทร์ปรตันมาร์ปรตแงะตื่มในพลเครื่องเมืองจาร์ใบมงกระเซมแรงตื่มจอมนุ้ยคุลนุ้ยปลาคุกหอยจาร์ประบดเวปจรองแงะดาตื่มตะไลปะกะทุยเมาอัดทุบห้างตื่มตะไลเคลียตนับมังประปรตแงะกระดีแผ่นเลื่อนล่าทนตระปภถอดลูกปะเปียโยเล่เปรอะปะโตแงะปัมพาจรันปัมพาตะเลยตุยตุยครูรูปจิ้งเกวียนบนแลนตัวจรันเปรอะกนอกล้าจุกปะตุมตื้อลาเลื่อนประกอบไปจริงในตะเลยปะเฮงเลื่อนล่าห่างประเสริฐระปะอารกนะปล่อยฟืองหอยโฟเคลียกปุบเลตนับตะเตียงระอันันบกระตุปะเทาตะเลยตุยแม่จวะเลื่อนตันปลงตุเลตนับตะเลยปะเฮงกวาเลื่อนอากาตุยเมาเละปะเทาหยับจุมกะบะกองจึกตุยเมาเร็มปะตอบกระเจ็บแค่เวเลื่อนล่าตะตุ้ยเทียบประตูมกองในหราบอาร์ใบเอี่ยวนอนเปลือกปากลาดาเนื้อเลื่อนกลาดาเปลือกกน้อกล้าจุกประตูมตื้อลาเลื่อนใบบะเบะฮัตเรียปะโพอัดปุ๊บดอมคุณอมังนอนพุนนอนบนเลียนตะเกาแกงเมาเจียวปากะเวลังกันบ่เลื่อนลาตะเตียงปากลาดาพุนอาคาเลื่อนเมาตะลอยระเวปะครูปากกาอันนี้น้อมกองเงะกระเพงประมุดรำตะไลประเฮงกว่าเลือนดินตื้อห่างเคียงจิงตังหาตึมตะไลชอบปากะแกะกล้าอันนี้ตุ๊เปรียวเปียวประยับตะไลแกงสิบนิก
1: พระรักเกียวใบเบาไตเซินอลุอุปลองมโรนำกรองพระมดรันเลนเอียเวียดนามตึมเบาเมาไตเซินบิงฟูบิงเควิงถันวิงถิ่นวนกันกันวิงกันเตียนวิงเซินหังวิงกวางประกอบมูจิดมจิบุตตังเปราะกนอปลองปุหรับนีหังเปราะกนอมดรันนำเปลี่ยนอกุทนปตรุแงะตระเจียนตรุแนวเปราะเจียวนำเปลี่ยนนุทนตะบอตบนำอามังนำเปลี่ยนอกุทนวัดตุลูดเลตนับยัวปตรุแงะครูรูปจิงกุนบันเลียนตัวจันหากปกจับกองประกอบอรกวดเปราะแงะเสมอมดรันลันเอียตึมบันเลียนอามังอลุปตรุแงะเมาตุยัวตึมเปราะกนอปลองขับเกลันเอียหังตึมตระยาประตูประกอบจานประกอบคนหกุมกบตาดเนี่ยนักเวปวิเปรลันจารบุปตาตรตีงะโปกันเลยบอดอาเลตาลุประกอบตัวโตสปันปะอันนี้ปืบนุยแปลหระห่างกันไปโปรสารโปตาลนุยแปลหระมุตามจีวัตรตาวโตนำโปรสปันปจิโรเฮบอาเก้าเกียงมันเลยลู่ตาปจิโรเฮบตัวไรเปลี่ยนประเสริฐยึใบในหิมตามปุระกนวะปะเปลมโรโตจอยตัวประดกตางห่างปีเปียงรับอาบุปยับตรายตีประเสริฐใบอายุติบดินตื้อห้างปะตรุงะจีกอลกะมโรลูกรูรูปกะเวลังอยู่ติบประกอบจริงบันเลียนเพราวกวาลบนปรองเกินปุระเปกจับตรานียงอักห้างปอกไรอมังนำเปลือกหนุ่ยทนอลุปะปลองมโรนำปะกะโตจอยปะตรุงะมาตุยอยจันปุระประกอบพรำโตกึดงะปุระทนตรโปตุบนำปรกตังตึมปุระงะปลองขับกระดินเอียห้างตึมตระยาปะโตปริลงกิจับปุระกนกสันตังหัวไรปะเกียงลันจาปริลงมายัวกองไงไปหิงปะเปลยมโรมาบุปกระไรตึมกรุบปกรูเคยเท่าปกบจันปตดแงตุยให้ตึมเปราะไปเจียวเปราะกนักมาตรห้างแกตติเตรมกรามลันจาร์ไปบนแลน
2: công bộ cơ đoạn lão bộ mẹ đang ủy phương hội phố bộ chế bộ tư tên bộ cơ đoạn về lên phụng công hợp trạp bệnh bắc đảng hợp cơ bộ lẽ rồi bộ kèng hợp tâm tờ lời sốt lễ rồi ở giác nèm plen ở cổ thôn hàng bật rộng nghe hợp tâm bộ cơ đoạn nèm plen ở nút thôn trộp bộ tư bệnh nèm plen ở cổ thôn công bộ cơ đoạn lão bộ mẹ đang ủy phương hội phố bộ cơ thêm bật tóp bộ cơ chép hợp tâm hợp trạp bật rôn nghị quyết bằng đảng cơ rộp sạp đạo tốt bạc lô tàu cán bộ đảng viên bởi ai dùng mạng bồn lên và tùm rồi biết gật lâu rồi tốt lâu tờ lời chi bà tốt bộp lên dạ bèo bà rồi anh nghe fanpage youtube trang bà hình điện tử hàng Zalo OI bà gục trang lạc hiệu bà hình xì kì chép bà tốt nèo rồi bà trông tập bà group hôm tờ lời tươi à thầm bố bà xe rồi tùa chồng bà rồi bà tùm bà hình bà dựa xếp bởi trang mạng luôn chà rõm hôn ôn lạc bà kì chép ra anan phạc xa chồng bà rồi bà tùm bà hình sọt lệ nèo nghe xa tờ lời tươi kịt kê bồn lên nèm plen hà nụ thôn phường hội phố tội choi bà địch luôn hòm mò tụ chua bà tò bập lèng cái trang bẹp bò cổ bập lè rùi bà kèng hà tùm tà lời nghẹ sột lễ bà địch luôn lệ bà thao tà lời bà màu mẹ rà cười thao nghẹ mẹ hàng con nghẹt luôn bèo bà trông nghẹ mẹ bà hình sát bùi dựa thật rẻ
1: bài phường thông nhất bên đoàn 15 bà có tàl bập lòng cán bộ đoàn rà cười hàng lễ bùm nhì bà tàu bà lèng chạy thôn tù bò tù bà lòng nằm hàng năn bà tùm bòm nuôi hợp cây cơ sông lò màu tươi mất tâm tà bà lòng mọc bà group hàng kèm to tô chung nơi bà lòng trô mừng tùm cổng đi ngã bà rạ mang tà rạ bình đoàn hà tùm group nèo rà kêu bà chạy bà lòng màu rà cây thầu tà cục tà nhà mù nuôi bà tàu bà lèng hàng tà rầy tùy thầu tà bà lòng tùy bà trô ngã bà tàu bà lèng kì chạp trô cán bộ đoàn viên bà tàu bà lèng các cựu cựu mừng đảng Việt Hồ bà bà lần ịa dội nè cựu qua đại tâm Việt Nam đại tâm trinh thân hàng bình đoàn 15 nay lễ ở vương bà tàu bà chuột tà rầy thầu bà rõ ngã bà trinh ai dục bèo cán bộ đoàn viên đại tâm bà bướp hàm tà nhà tà rầy thầu hàm hạc nôn thầu hạc kèo tà lập lòng bình đoàn 15 các sản lăng tàng bà cạ kỳ trep tà bà lục cựu cán bộ đoàn mau bà hà tùm lễ mà nuôi hạc kê bà cựu bèo tàu tròi bà tàu bà chuột lăng bà cạ ตังประกาศหังรัวมุดตามตึมตาลประปลองตึมคือจานตาลิงทาน
2: โปรดแก้วตึงดวนโคลฮกุมประกอบได้เต็มเวียดนามจารโคลสินเวียดนามจารประกอบจานปรวะปึกบมตาหังตะแปะเงียบปรวะตึมกรุบได้เต็มตุ่มแม่ปอจดปรวะจานจารทนตุรปอตุปเรียมใบจานปรวะกองประกอบประเทาเละแก่จานตะเลยปรวะพระเจ้าบังฮตึมกรุบตุ่มแม่ปอจดปรวะอัมราประตรงแก่ใบฮตึมบดแลนรัมมดอนประตรงแก่ตาลประดิปรวะตาลปรเดตเตมตุมเปโปยันปตวยปรองทงตุรปอตุยปนเนมปะลาตินดอนแกงเกฮตึมกรุบบุปเตะกะซงแนวเล่าเจปจิงปรเปเจวมังทงจไดปตรงเงะฮมอตุยเวฮตึมอเนจิแลนจะนำปรเปแลพรอมตะเลแกงเซตระดามังบุแลนโตยตระปจรองสปันกรุบเดตเตมตุมเปโปจดปรเหางสารโตตุรปันโปกันโบลิงทานดวนเวียนเดตเตมซินเวียนตรุมังฮตึมบุแลนตะปรกรุบยะเผากะตวงข้างฮตึมสังระไดฮอกกาวดังอามังจาร์อามราปตรงแงะโปรกรวะเบยตะจุเบามะกวยมังจาร์ประกบจันบุปเตะอันนี้ปตึมกระสุนดาวเล่ามังระนุกจะได้อามังมุตอมเกียรติเตรียมกระแดมลอนจาร์ประกบไปจริงปลายปลาเพรากระจายประแดมอักตะเลติบลอนจาร์ห่างปุ้ยเปลยตะเลติบอันดับเลยรบึงอันใดกองทุ่มปุ่ติงดอนปปุ่เตรียมอโลปตรดก็ฮตึมกรุบได้เตรียมตุ่มแม่โปโปรดเกลอันนี้เงียบรวะท่านปลายเวจิเลนโรกองอันจาร์ประกุมพร้อมหางโคลกระนองปรวะนับลายจาร์โคลเฟืองกุญเชนนำหางเฮดฮอนดาหงเฟิร์กไปจ้องจันทร์ทะเลไรโซงุยจะได้เต็มเตะหางเฮมกล้าอังจันโรเปรย์เปกกระปาระโตปอมดุยโคลจะได้เต็มเตะแกลแครมใบอันิสังระประตอปรวะกระนวะประตอแรมนันเดียวใบจาร์ใบจันทร์ทะเลมนุษย์ปันปรวะอันิเงียปรวะทานปรปลายเวจิเลนโรโยประตอฮัตุมตะเลยปะกะบังเพียนตะเลยกระดีกระปแกงเวฮดองกระเจ็บอามังจันโรปะแปลงเปรย์ฮตุมปรยเวมังฮปะจิงขมอตรุกกระปจรมปัตละรติอามังจันโรอามังนึ่งทนจะได้ตะเตมเตะปะโตปะแปลงเปรย์ตะเลยแกงกระเท่ารเปดดิรติอามังจันโรฮดองกระเจ็บหางแหมกละตะเลยปะแฮบตื้อมกะดิรติอามังจันโรปอบรุคูลจะได้ตะเตมเตะตื้อมอปะกุมตอมจนุมงุยแกงกระเท่าลูเพียนตะเลยกระดีแรมมกเกตเตะฮดองกระเจ็บมกเกตตัวอับังไบปโมโตกระหัตุมตะเลยปรวะฮามอบุอับังมกเกตเตะรเตะฮามอปโตปรวยอับังฮิตฮอนดาฮองเฟิร์กฮลับอันใดรพิสกระปะรโตปอบปุ้ยโกลจะได้เต็มเตะฮามอกรองเปกอลเงะตัวกละฮัตุมตะเลยปะกะมึงเพียนตะเลยกระดีกระปะแกงเวฮดองกระเจ็บ អបាំងចិនរោបូមកាតេអូទឺមញុំតបៃបៀរត្រដូនបកៀងអកោទួយកជាបហាងញាក់ក្លាហ៊ីវលេបតោយ៉ាវបត្រូតមនុស្សពោសាំងរំញាក់តួយភានតលៃក្ដីទឺរប៉ែតដេករទេអបាំងចិនរោខូលបច្រងអាត់ប្រដែងព្រៃលូដូនត្របកៀងអោយ៉ាចិនកទូងបែកហាងហទឹមចរានកណាមយមព្រៃពោមនុស្សខូលចដៃតតែមត្រាបកុំតំចរានហត្រាហមងមឹងចរានហត្រាគូលឋានប្រប្លេសវេចលិនរស់ញាក់តឹងញាក់ប្រាក់បថោប្រេះយោយប់ចដៃទៅតែមត្រះហាងខ្ញាំក្លាអមងចលិនរស់បិជ្រុះយ្រូគៀងដីតួយតលៃថោញាក់តួយភានតលៃក្ដីញាក់បជីងខ្ញាំក្លាអមងចលិនរស់ហដងកចាប់ហាងផ្លៃបៀកបិជ្រំបត្លាអមងចលិនរស់អមងនេះផ្លៃ
1: ប្រារកិយគូលគុំគប់ដាក់កម្លៃបាវិនកាញ់បាត់ឡែប្រាំហាងទឹមកងទីនេះមត្រោបកកច្រានប្រាក់ពវិសបងគុំយ្រូហួយវៀនដាក់កម្លៃរៀនកាមរៀនញាក់ពោសាំងបើច្រានប្រាក់កងបកកពពលេះមនុស្សពិសេសគឺព្រោះតួអកសាំងហួយវៀនដាក់កម្លៃរៀនជាកាមរៀនអកសាំងមកត្រេះទីបតណាប់តាប់ម៉ងបាវហាងរនុះសារពោតតោសត្រៃមនុស្សពិសេសទីគុំយ្រូអានិលេត្រៃពវិសបងស៊ីដនីយឹកហាងត្រៃរហ័សរងពេមឹងបនលានគុំរស់ទឹមសាំងណោះមកតងត្រែរហ័សកាត់ឌីអ្នកពេជ្រីងប្រៀតលងរីម៉ាហាងប្រទេសត្រេះទីប
2: ក្រុមព្រះអណាប្លេបាក់យ៉ាប៉ាប្រពច្រងប្របូតអំ plung គិតលឿនប៉ាពោះលងតលើជាត់ភានបំរោតាល់ទួធំទ្រពតពណាមគៀងបត្រូតកតាំងប្រាក់យ៉ាបត្រូតយកអភិពេអណាប្លេបតបរ៉ែមបើកបបើត្រេចានតួយតលើហេទីបវេហោបពុបាំងបញ្ជីងទត្រនងួយអាក្លាបច្រងជំនុំងួយគុំគួបកប្លាហតឹមកដងអានេះញាក់ប្រាក់ហាងបូនផ្លៃអាម៉ាក់នេះផ្លៃបាវប៉ប្លងតំគិតលឿនធូនអានេះធម្មសប៉ាន់ខូលប៉ប្លងហាងរពេះកសារតោទួអាប្លោចំលុះប៉ប្លងហមបផាជីងទួបូតប៉ប្លងគិតលឿនប៉ប្លងហមត្រុសប៉កដលទួផ្លុសឡោប្រិនតជូធូនទ្រពទព្រះ
1: អាម៉ាក់តាចងួយបយិនបតៃប្រងលូរទេសបទៀងមនុស្សត្វាយចាក់ឡាំងបីកងនេះភឿងគួយញើនញាក់ប្រាក់រញោមងជាបកាយឺតពលគ្រប់កញ្សាតជ្រៀនពៀតកងអានចារកសែមឡាំងផាក់ងាក់សុតលេក្រាំងទិងមឹងព្លែនណាំថនត្រពតប្រណាំត្រុសណែតពលគ្រប់កញ្សាតជ្រៀនពៀតទុនញាក់ប្រាក់ផាក់ប្រទួយចោមនុយញាក់សុតលេហាងទឹមត្រៃញាក់សុតលេពលេបិជឺទឹមអ៊ុយឺអានេះជាបកាមឹងពេលស្បានថនត្រពតមេចាសឡៃមកជាបកាហតិឌៀនបវិសប្រៃចកងួយបីកងនេះហ្វឿងគួយញើនក្រាំងទួយប្រៃងាក់មឹងប៉មួងក្លាប់លំនិតតាមត្រុសកើពុះតួមួងមាត់រិមរៃបីទឹមច្រានច្លៀនមកលេបថោផ្រក់បដ្វាក់កតាងក្លាប់លុះគីឡូម៉ែត្រសាមួងវត្តទួយននលួមរិមកែទេអត្តបមេនងាក់សោតលេទីលេថោរណៃលេបីកលអណាំហ្វឿងគួយញើនមកតោកងនេះសិមត្រោពីប្រទៀងហាងលេអតិឌៀនប៉ពោះប៉ងហាងប្របុតណោះស្ទោសប្រុសតួពោះរទេសក្លាក់ងាក់ប្រោះ

0: อันนี้มิตรวิยามิกยุทธปะเปลิมปุโรบุตุเละตะเลปุระพราวใบตึมปอนปรองเมื่อกลักมาบุตอกตอร์อมังตะเลติพริมไพรเมืองมนุยงะดังมาควาลไปปลาสลายใบบ่าวอีปาปรวะประตูงะลงแรงกรูรูประกอบไปจริงจันจเลียนบูยัวปรักตามุดเหล่าเปียกเละตึมไตรตุยัวสิกจับประโยชน์กำลังเกิดเปียกเละตะเละมุนร้อยกละกิจับเกิดอับเลยห้างตึมอโกสังสิมโตรกรูรูปในตุเละมเนตเนียวยมพันประกอบจันประเพลตรามินปะนับตรุประกอบไปจริงเลนจารมโนดองกิจับเมืองเดนอมประโยชน์ในปูจีระเพียงลินจีมาเละปะเทาดาจันปรวะในระเกียมตรายจิตเวเอียปาเปียกองแงมรมุดเนื้อมังตรายติปสิมโตรใบแปลปลาระเกานิมิตเวียบิกยุทธจักรพมึงกระนองห้างดินถอยเกยเทาปูแกงกุตุงเปียปรักบตาปรักตายะเปียอรุณเล็มเนจเมื่ออนาเปลยใบทนซาหังทนตัวบ่าวเอปากลักปตรงแงะตะตังแนวเปลยเตรียมริมเรยกรูรูปประกอบไปจริงเนจบูมะยัวปรักตาตุยปตรงแงะลวงลังใบในกลักอุบรุอุเปตรจัดมะยัวตัวเห็ดดับเมืองอนาเปลยใบบนแลนจึงเนซามังตึมอโกซางสิมตัวกระสุงเนลาวมุดตามกรูรูปนิตะทิหวยปุ๊บระดาตะเลตีเมืองเรยอันนี้สิมโตรมอตองตรับนิดกล้าปรักเพราะแน่นี่ตะทิเหอะก็สร้างสิมโตรใบทนตัวใบปลาจะสลายเปลือกเทาตั้งมายอมเอ็ดปรักเก่าอมุนหยุดไว้มือต้อยไปเตรียมบุกแกงอยากเปียปรักตาใกล้แงะเละจนปีตึมหน่วยซิปรักตุยมเอ็ดเหนือมังโรกุ้มก็เก่าเวลังมายัวมุนฮอนุชไรกำแหลงด่างเมื่อหวัดยื้อวาลปตะแกงปรับเปรปรักไล่เปียเกลกำหนึ่งต้อยประโยชน์ก็นอกเกอมุนหยุดไว้กำหนึ่งซิไม่กล้าปรักมโรอันไหนตุเปียกเละตะเลยดองกระจับตั้งมากรมนุปลาปะตดสะอยู่ติบสิมตรมปรวดเกยห่างกระตาเม็ดจันหมันเกียนอันอับเลยทนปลอเบาเอียปาจะสลายเปลือเทาตะตั้งเนื้อไปเตรียมบิงเมย์บูแกงยะเปียปรักตาเพราะตุยลูตะเลยตรสาดห่างตุยปะตรงงะปรวดเปลยสิกลาปรักตั้งมากใบยับเปิดใบก้าวเป็นปลอมเอ็ดปรักเปลยเตรียมปอยเปียกเละตะเละมวยรอยปอจันโอกุ้มกองกรองปลอมรุกนาเวลังกระสันกลางกลาโนปรักมะยัวมังนับเลยเพราะตึมหอยจงะกะเจียแกงกรุรุปมุดแนวอมังตรติปนี่นำคดีจารบ่าวเอปามุดรำฮะตึมปมมวยอมังอลุกองเงะมโรโคตโปลหรำกันโปมาจอดบ่าวแนวยับอันนี้ยับสร้างเกียงจะเราเปลี่ยนก็นับเลยประตูมะยัวมะยัวกุ่ยเรอเวลังตระประตูเปลยหางประดิษฐ์ตรงตรายเทากระแดงใบนับประตูตรายปลือบลากองแง่ลงนิดในใจเพราะตลาดหอยจงะเปลยเตรียมหางปรักตาที่ประกอบไปจริงปลาปลาจันทร์เลียนปลวกเกยเพราะปลงเหล่ากรูรูปตุยงะลงลางอมังจันทร์เลียนเมืองทนสร้างทนตัวหางเมภาษาอโกสร้างสิมตรหมดตามบ่าวเอปากิรกตื่นประกาศพีเปียงอโกสร้างสิมตรมังจันทร์เลียนในตุยโตเปลี่ยงหางมะยัวกวาดเท่าตระเนจกล้าปรักบูยัวปรังตาเนตันทิตุยจะติดกรงประมาทเดินเอียเวียดนามบ่าวเอปาจะสลายประเทาถ้าเปลี่ยนปนับบิงเมย์ประพรำหางลุกองแง่มรอควตปลหางคนมือทาทนแกมต่อเปลี่ยงตรอปริมตอนเวียนหอยเวียนหางตึมมือทาทนบูมะยัวตื้อกองแง่บิงเมย์ยาวประตูเธอตึมเอ๋ยไปเจียวเปรย์เกอร์ตึมหนักจอเครื่องอนันมรอเปียกปรักแกงมะยัวเตรประกาศเลยบะปรือปอกกระไรกรูรูปในแนวประตึมทนนับประโยชน์เนี่ยแซดประกันอมังกว่านำหาตึมเตรเปสิกจับเมืองครูรูปประกอบจริงจันทร์เลียนบุยัวปรักตาใบบาเอปาเปรบกแต่ตั้งกองแงมโรตุยเปียกเละแกมหนักเลยยุมราตันมาตุยชกะหังจริงเตรปตดเตรียมกระเดมเป็นจาร์เกดีอันเละอันนี้นำแกงเอปาเละจันหังหาตึมบอลเลียนบังจาร์สลายเละรำตุดับตรุเนียวประกอบจริงซาลันจาร์มโร
1: นิมิตเวหังบิกยศแกลกประมือมุ่งปรุงเหยียบตะไลเจเรมระพะหิงหังปรุงเหยียบปะเตรุปยาไลอนิมิตเวหังบิกยศปยันปะเตยปรองเละไรเปลี่ยนเปียวหัวตึมจะได้แรมระปะเตยเตยเมืองซาตุนแรมระสมอใบบ่าวมะกวยลนยายาโปจจารยาไลหังลูกจะได้แรมระตะตูปยันปะเตยปรองอัตรุพังเท่าเลวเยอะปะเตยตะไลพะเรียอมังแรมระบริไรจิโลยนนเมออันนี้แรมปะเตย phang dựa cơ đông về bậc cao quý lớn ya ya bố bật lại prom hàng sáng ra tiểu học hàng trung học cơ sở phổ đông và có buổi dựa cơ đông cơ cùng hơi tươm hơi tươi và cơ chép tại lại rèm tổ đồng mơ tụ lễ bộ đoạn tổ tôi mừng người bên trên cùng dự ở tươi trâu nèo sáng ra bộ rèm bộ bật tươi lễ tự tên chua hạ cơ bật tươi tự tên tự lại chữ viên bây dụ ở đây mừng bộ chữ rạp hình ngô thanh âm ra chỉ đạt lô kia chữ rạp thân hạ lạ đây alum rukau nem bit vea bit yot ram chaka toi pomak pyan patoy prong dai paplay meng pruak tu bai sang bute duet toi amai ma neo pa dang ma rupih ka tlop loh chdai rem phra sangra tiu hok phang rum hok ko sa pu dong neo rem bai ni rem homo chen yua kan bo ko dong ve pa keng mo kwe lon ya ya poch pa to bu mo ho tum tlai rem prong ani rem ko dong ko pyoh pa kjap ho tum tlai rem tu tu ke toan tlai yuan hang pa ta pa dak chai cơ hợp tâm ở tươi, hà lâu cơ mụt thôn hà rèm phong. Hàng ở tươi, đình thị thủy dương. Từ tươi mong hợp tâm rơi, còn mụt tôm ở đỉnh rèm. Từ lời tụ đáo, bự rơi, hà mọc lệ hà lâu cơ ở tươi mụt rèm ở đỉnh nèm. À mang thôn rèm bởi nạp trô, ở tươi bởi thông. Thôn ở đây, anh đã định ở đỉnh nèm, hàng ở nạ mụt tôm, ở đỉnh rèm ở đây tùy kèm hợp tâm rơi còm lê. Anh đã rèm bởi này bố mạ ác, hợp tâm bếp linh than và tổ ở môn thảo lâu. Tại lại Paris Chan mừng anh đi rèm bật tươi prong ở đây lệ chợ đài rèm bồi dưỡng lệ chợ đài rèm ra tươi hàng rực cười mở lệ hợp tâm ở tươi rèm tụ tụ bập lấy cơ bộ tự quyền trâu thôn rèm prao cá mừng hợp tươi hợp tâm mở đích cùng dữ sẵn ra hàng cơ đông về bờ kèm một quê lọt nhạc dạ bốt tụ mẹ bố hợp tươi bé mở đích cùng dữ tâm à mang bây dân bật tươi prong cùng hợp tâm ở tươi bật chép thảo lâu rèm ra và họ tự lời tự tu trụ mau à mang xôi rơi tôi nếp to Phan Thành Tiến, khoa sang ra tiểu học, hàng trung học cơ sở phụ đồng, phụ đoạn bật lệ phòng ở đây, về kỳ lệ tụ dưa bổ đá. Sang ra bật lệ phòng hàng cơ đông về bật kèm bật quê lộn ạ dạ bốt, rồi bật bốt, hợp tâm chơi đầy rèm ra, hàm mò bật cả tươi, ả mang thôn rèm prong, ở kèo ạ cả lá, bí ốc bật to, tôi tương ả mang bật dân bật đôi prong. Bật cả kèng về kỳ lệ lạ phía, hợp tâm ở tươi, tươi bật dọc tôi tương, hợp tâm tự lời rèm tụ tụ tụ, ạ cả thâu. Tờ tế chạy đàm bố ế, cùng dự ở tươi trông nèo sáng ra, từ mò cơ đông về bờ kèm bậc quê lợn dạ dạ bốt, bờ trông nghe áp băng lưu thôn rực kèo, cùng cơ chạy đầy rèm ra, qua lòng bậc quê lợn dạ hòm mò tươi tương, tờ lời tươi, bèo tổ tươi nèo sáng ra. Chính lệ anh đi rèm ra bây giờ bật tếp rong, chỉ lệ bố ế, tổ chói bậc rực bèng chạy đàn ăn ôn. Dù cơ dạ về tươi chạy đầy rèm ra áp băng sáng ra lệ xa bố ế, vì cùng hợp tâm ở tươi, tẹo tôi, tành mát hàng bộ rèm prao, lệ bộ rèm phụng xích kê chép, nhằm bộ tổ bộ chuát, bởi quả tàn áp. Hàng hợp tâm than ạ cả kỳ ràng ta, bộ tổ chế đây ạ mang bây dân bộ tươi prong, ạt lệ xa mở nếch bộ tổ ghé, bộ rèm bộ chèo về bộ kèng mừng quê lộn ya. Tự tiên chế đây tươi rèm ra, tươi bà bè thảo lâu hàng tà lời tươi, ăn ôn ạt lệ phôn bàn, bộ bộ bộ chênh xa quả mừng quê lộn ya, hạ đồng kê chép hàng kia rà đi xôi tươi. Trung tá Nguyễn Đăng Duẩn, kê anh khoa alo bật rốt anh nạp lời, cơ đông về bật kèng mật quê lợn dạ dạ bốt, bò tươi bật châu, về bật tò chân đài, ở bằng bật chân bật tươi prong, bật thâu. Ở tâm ở tươi, rèm tự tu, dù á cơ, bật chân bật tươi prong, bò tươi rèm bật dọc nền nèo, dù nôn bớ, ở bằng ở đây rèm, có bật tò, cùng dư rù, tội tương kẻ toán, rèm kê, ở tâm tươi rèm toán, mơ tâm ở tươi chuột vò. A băng tlai rem tlai yuan at prey hatum atoy padok le pato pjop toy tong pyo prapre kla ka ton rem prong anai at le chang rbeng bang abiba chdae rem ra kiang hatum amon rem kle tlai rem pyo hatum amon bu neo nguy yu ka ra nai pru neo pa krong ya anoh ya bu ka chap kla o bai kwal mu kwe lon ya tu lu tlai tanap hatum bde rem pjan pa toy prong hot hang anet doch samber pe kle yum yu acid rim bong rem bu nyu kanong ko kum hatum atoy pa yop toy tong thau lou tu ka ba dot amer tu pa choy tlong atai pru neo ram ka pla sang ra hang ka dong ve pa keng mu kwe lon ya ya poy amang pru kum yu ko chdai rem ra bai kwal ani tu lu tlai tanap pyo tu teng thon rem prom plong bot hatum atoy bu ka dong ko homo toy tong tlai thau lou dot amer tu homo toy tong tu dau pyo to toy tong rveng chran tru neo sang ra.